0: ไปเอาไปโอ้แม่งนี่สิด้วย
1: นายนัวอยู่วัดกูไม่คุณนอกปูไลตัวมันดอกกะเงาอีกันดอกปูไล
0: เอาปูไลมาก็โตละเงากว่ากูเด้อเปีย
1: ละเงาอน้ำมันแต่ใบนะกากู
0: เอ๋มาอยู่ห้องแม่อ้ำนี่เกะตัว
1: อ้ำ
2: เอ๊ะบีเทปูไลวัดเนี่ยเปียตาวันโตทำอะไรไหมบีนีกะยาเฮ้สายเอาสายเอากามาดะกะสีกันเงาวะมาแน่บีบีนีอะลูกเป็นเราสุภาคุณยาบ่วงเงานัวนาเจียไงไล่สิละเนี่ยมาเลยอีกคุณยาเขาไม่ว่าไม่ว่ากันเลย
3: เอ๊ะนี่ของเงาไม่ไหนมุนีก็ลากูยืนรีโนจราเกย์นั่นแหละกัมพูตันสบายนั่นแหละตุนดัวคนกังไงไหนนี่บัวปนินไหนตัวระดังไง
2: เฮ้ย่าสไปอาศัยไปอาศัยนับบีนี่ย่ากระบังกระลุ่มีเลียพระเดกูไม่มีจ่าคิดไทยต้นล้วนกูไม่มีจ่าคิดไทยโตพระเดย่าน้ำมาอุตส่าห์กินอะไรบ้างมีเลียคิดไทยโตฮะน้ำมาก็กูแรงเงี้ยย่าย่าตาวันสิเตนับบีนี่ชาวันสิเตนับบีนี่ย่ากูไม่กูไม่นับตุเล่กูสิละอูดูอูดูมีเลียเรียนเอาเท่ากันมีเลียกับมานานตัวกับบีนี่โตอาศัยไอ้แปะ
3: บอกย้อยหน่อยกูไม่อยากสิกัดลามากับมาเนี่ยเขียวมือตัวไอ้เนี่ย
2: อามัดเนี่ยนวลอุรังไงกระปะเนี่ยกระปะเนี่ยนวลเนี่ยมิเซ่เซมิปักเนี่ยเนี่ยเต้าไม่กุ้งเตี้ยเลยมิเซ่ตัวไอ้ก็ไอ้เต้าพระเลยมาเรียพระเลยตีเนี่ยบัวมาเรียบริสัยสาวะกระปะเนี่ยเต้าเนี่ยนู
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capua, mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang barumah panjainya neresiku na pansut, mendak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kerita, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Apu, main lama sida ada tai cari tau. Apu, apu, tau, tentu, tau, tapi, apa ni, tau, kakak, enggak tau, tapi. Apa nuan?
5: Kita udah lo,
6: luar negara kayak ku main guna mulai seruai kayak kita pun ni ucu wakai kita kayak aku baru muat ucu wakai
7: kayak
6: lama cuma hari kita nggak ganggu ketun luar negara ku main guna mulai kita
8: sige pulai kami dua ikat tu apa tanya tadi meh sige ke rindu kan undek deh apa sige pulai kami deh tanya nak madah ke deh
6: nama terbaik kita luar
8: น่าได้มาอยู่เขาได้ใบกุตัวไปได้กูเรียบเรียกกูไม่ยากมุ่งได้กุตัวใบกุตัวปูไหลแล้วบันบาตีกุตัวนั่งรุ่นเดียวมาอยู่มีเมียได้กุตัวเรียกกูยาดีกูพัวสัตย์ยาไปแต่ได้ไปตมุงกันหวานยาไรกุตัวปูไหลยาดีได้กูมีเมียใบกูยากมาเกิดตั้งปากกันได
6: ้นั่งยืนรันยันล้วนล้วนกักกุตัวมีบัวเดบลีที่กุตัวไปกูนัดที่รัวนั่งยืนรันกูไปกับกูน่าบักกูเดียตัวล้วนบาลาวจูปูไหลนวลปูไหลLaki non pulanya cukup baku ni buat baik kutai. Mai dari pun cukup menduan. Terima kasih ya menduan kita sudah datang. Gagal mai pun duan kita datang. Balau cowok kutu ngak putih dua malam tu.
8: Au, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
9: Nyamah, Pai. Kami itu sikit ke datang pulai. Kerja sikit amat mayu lah, Pai. Nyamah tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Nyamah kami kat ngabas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah apa leban nyak meh lu anda sino nyong berai ke kami ndak boleh gawai tu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai ke apa ni rao de ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya ai kota meruti meh cabe eh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas tak nian din leh ni bo nya ja ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu capi ngede kuya tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo espian bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya? Apa? Ya, baru amat mayuah bareng beli ikatnya, Haji. Haji, tak ada. Nak makan buah nian, beli bareng niat tak berlama. Dia agak tua tidak menyadari. Patut, ya beli mayuah bareng. Ya gawa, laki gawa, gak. Ya nak kalak kak nyangkuang kita itu, Haji. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat. Ya, capai lambangnya beli ketua tau.
5: Ya, baru capuah. Rami kawai tahun tu. Nenduan. Sino ko ngenang nenduan. Tidak nanti bisa di tau. Ya, baru penuh beli atau tahun tu. Nemang.
1: Selamat kawai.
2: Selamat hari kawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngau pemandai, sagi kita bisi apa indai di benua, pulai mengkitai. Tajap ya, ambik meh ajar arah cerita tu, anak bercipi yang ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu, ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pulai ngabas kitai ke apa indai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mel Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

รำเบียงกุนานิงอกิตอระเงาอกเลียงกะนารันเดียงกะกิตาสุเลียงรูเดียงตามะกอนบะสังอดิลังกวนสุราตดาบวงอัญญาวะกะดามตนเกกะญาดีดาเบรตุบัวบะกอกุญญาเรียมะการัญจามุญีปิญญาระดาญิมตาระบดีอรตมะกออิงาระดาดิงา

มันตรอญาลายเอกอุจุอักขิบุญังรังคังกิไรดักขิบุญังสัมปุลังกันโนญาลายมันนาเอสัมมาวิสิทธัยนันไนนินดวงญาณนะงะไกดิโอระบากวัยสีมิโลบัตุบาจนะไกนะกิยตุอภิสยวังจุกุปนังกิตัยกญาริงังดุดุอรหมะญาลายะกุninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita sama belo benuang rarmo nyala jaya kita dinyang anak sama berba dia benuang daro kaino samilu batu buah pinang salka datinggal aku kanuan ngau samilu batu surung parit ngoda katinggal aku kanuan dwini yang mandi yang megiat kaino kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mangkebang empang basungkit ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asatroh